0: la papà e io lo da.
1: Anche tu ti andiamo lì, non devi scegliere un po', lei che devi uomo un po', a chi mi conta in tenga per là, ti scegliere un po' c'è qua, ti scegliere un po' c'è qua. E dopo fa cosa, eh? Dopo fa cosa, dopo fa cosa, e dopo fa cosa, dopo fa cosa, dopo
2: ก็บอกก็บอกกันแล้วก็มายั่วอาจจะเป็นที่นี่อาจจะยั่วรู้มากเลยตัวป้าบังกะท้าฟ้าล้อทะเลงอทะเลเก๋เก๋งอผู้สาวหาดันอิงอปิลินประดันดันก็อังกระดิ่งอาจจะหาดูหาดูหาดูอันโตละอุตมันชียาจุสียาวางบาจักกะว่าอังคังลักกี้ลักกี้อิงกับบุญยาปันนะ